ฝาหนังสือเจียนกระดามปิญญาเขียนทีสิบสามสินเทียนใหม่สังเตียงคงป่าใหม่คือเข้าพอเดียดจบเร็วเสียงยินนันเซินตังปุ้งเก่าการฟินผันกักเตรียมเลือกเปิ้นโลจำนำหูหน้าจังตังเกาจงเข้าเข่าหงเห็นลงเห็นตัวปี2016ตัวนั่นออกมานำเขียมนำลีคาเฟยยินนันเซินหีเอาไหลหนังสือพร้อมจู่ตังนรกนั่นชูชงเจ้าหีอยู่ตังพอเดียดอ้อนโฮคำตวงต่างมีพัดยิดเถบาเทียมเฮียงการสืบเป้าเสียนฝ่ายไปยกยาหมดไซสองฝ่ายนั้นลาบาเซียงหลานช่างเสียนมีหน้าตึกนำดินเหมือนเก่าปั้นห้องหอยหมู่ปุกสางมาร์กเจียนโก้เอาโจวถ่าเสาไหลมักปงดงไนเครื่องจักรใส่เตียนพัดเถาลงปุ่นสิจิบโกดเชียนบ้าอยู่ตึงนรกนี่ปินโฮทีพัดเถาไว้หน่วยรวยลาปัวเกิดเพียนินไว้นักเฮียงป่องป่าหือผู้กุ้นตายเสียหอดถึงหอย64กุ้นประเดี๋ยวก้อยฟังข้าวในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินหกหลอกสาวหาคำผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นไหมอยู่เส้นเจินฟู่ชิ้นเหมือนปานยกเฮ็ดพร้อมบอกข่าวกันเขาสั้นไหมกักยาฝิ่นยาปังเลือดลกเดินหกหลอกสาวคำบอกที่39ในยินันเส้นนั่นออกมาเดี๋ยวปี2000ปลายสเวตตัวมาเส้นไว้เส้นเจินฟู่แจกไว้เพียงหนึ่งการซึกกักยาฝิ่นยาปังรูที่หาอันเวลาหาปีนั่นออกมาตาไม้ตีนักไม้จองนี่อยู่ตังพ่อเตี๋ยปิ้นไปอ้อนพอกดถึงย่าเฟียนย่าปังนกพ่อเตี๋ยสนาไหลยึดผ่อนไปคมเปิ้งป่านมึงขอบเลี้ยนกักย่าเฟียนย่าปังนี่รวยตามอามาคามหมั่นเวิ้นขอการกักย่าเฟียนย่าปังนี่กำลังมาเตียงเมียให้ได้ตกดีปิ้นลีหาปีมาตังเส้นนี่ปองโพธิกาการละการาคาย่าเฟียนย่าปังนั่นหอดถึงเหมือนหกปั้นจองไปสับยับไหลบ่าสังกัดพิตรวจเหมือนเก่าปั้นกวนไปซาเดียไหลย่าเฟียนย่าปังจูเจอจูจองเจ็ดสิบสี่ตันผ่านกักคว้างขวาโสอันเปียงย่าเฟียนย่าปังนั่นหอดถึงสองเหมือนตันไปเพียงหนึ่งจ้องใจตาดีฝ่ายไปกักย่าเฟียนย่าปังตังพระเดียดนั่นปีสองปันปลายสหาโตนี่ปินการเซิร์กไพมึงกักย่าเฟียนย่าปังดูที่หาตังเซินดีไก่เมียนมบเลียวนั่นตังเซินนี่ปองพอที่กักกันละกาดราคาย่าเฟียนย่าปังสองปันสองหอยสาวสองจ้องไปซับยาหลายบะสังกาพิตรวจสองปันเปียดหอยสิบสี่กุนซาเดียหลายย่าเฟียนย่าปังสิบตันไปดังดวนเส้นฟ้าจานใกล้เกิดไว้ฟงปิ้นโฮงการตินนักฮกดีกบป้องกันเย็นฝาหนังซื้อความเจียงยีกระดามของป่าใหม่คือเขาพระเดียดจบเร็วเสียงในยินาเส้นนั่นออกมาเรียกจอดการหักซาธรรมจาตามปิ้นตามเกิดของสางไหลยกถันเครื่องจักไหลเปลี่ยนดียกสูงพระเดียดจานอการใหม่สีจวงนั่นตุนอยู่นั่งสปิญญาออกมา13สินดีนักนี่ยกซุ้งนำเขียมนำลีฝ่ายไปสั่งเตียงป่าใหม่คือเขาพระเตียดเห่าตามปีนตามเกิดคำตองกำลังปุ่งหนึ่งห้องสังยกซุ้งกำลังการกลุ่มห้องสังตามปีนตามเกิดมีนำเขียมนำลีซุ้งพากดถึงจวงกันเมียกว่างคิ้วเวินมังกินคิ้วเวินฮักซาคิ้วเวินสามจองเฮ็ดหนังกันตุนอยู่การสั่งเตียงน้องนำป่าใหม่คือเขาเบี่ยงเงินดันคำมาเข่าเม็ดนำไม่ฐานฟงหนีเพียงนึ่งจ้องใจดีๆเดินหกหลอกเสาหาคำยินาเซินเจ้าเซินเข้าเสียนพักตาปุ้งเก่าการเฟินผันกักเตรียมเลือกเปินอันรัวจำนำหูนาจังตังเกาจงเข่าเข่าหงเห็นลงเห็นตัวปีสองบันปลายสาวกตัวในเส้นทางนั้นออกมาการฟินเปิ้นครัววุรีไหลนี่เป็นสีหอย35ฟินการฟินอันมีที่ต่างนี่เป็นหาหอยไปหาฟินการฟินจอนครัวหอย80ฟินการฟินไปไปลิสไหลนี่เปิ้นครัวเป็นสีหอย65ฟินการฟินอันมีที่ต่างนี่เป็นหาหอย45ฟินการฟินจอนครัวนี่เป็นหอย80ฟินเดินทบลกออกเสาหาคำพร้อมปะยาเองมาคาเฟ่จารียินนานปังถุนซองปี2000ปลายสาวกต้นนี่อยู่เวียงเมืองเสียเหมียนมอบยินาเซนีมีมาคาเฟ่สามหมูเอาไหลการฟืนลงปุ่นเก่าชิฟเฟินนันพากดถึงอยู่ในนีตันการฟืนทรงเลเปิลปีนี้ชูชงเจ้าอยู่ตังพระเดียดอ้อนหัวโจบ่าคำตองพระเดียดพงกังใจยกยาหมดไซเทบาเทียมเฮียงใจหยงยีเป้าฝ่ายไปยกยาหมดไซสองฝ่ายการถามตังมวลปิ้นฝ่ายนันออกมาเอาจวงการสืบเป้าเสียนเขาพร้อมการยกยาหมดไซต่องปิ้นการนักตุนอยู่จวงการเป้าใจไข่นักไข่นะนี่เป้าหือออกโจไปอยู่ไปทันแต่ยกยาหมดไซก็ไหลนันออกมาปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำชูชงเจ้าหนี่จับเมียนจวงการเถบาเทียมเฮียงฝ่ายไปยกยาหมดไซนันนี่หอดถึงสามหอย63จวงไปถึงไปทันแต่ยกยาหมดไซหือผู้กุ้นหนี่หอดถึงหอย52จวงป่องฝ่าเงินปังปูนันหอดถึง40เหมือนแย่นไปลาปาเซียงหลานช่าง

0: 现破十年，我们拿得南边不上，马建国澳洲人发出门搞办好坏木。发生严寒，麦煎过年执来麦来，塔天发生冷高年，执收来麦崩落来。第比双本牌十三多，等不上麦煎过澳洲，发生不了不来米十比了。荒上年破撇汤，新镇村福地，村民小组别十双地，坦边荒上地高恩，甘在干上顶，万东孟根，日本杂干毒盘一带多地，便利被添人。国家能研究登陆六个沙瓦跟帕格达崩搞，发生比双板白沙瓦多登下达，当破跌尼帮米亨泽西点发电能，发生四十国千瓦时，红崩发电尼由登陆六变体能。最高人民法院帕格达崩搞，专干撇撇阿亚，亚片亚棒扎埋，列格干撇撇阿亚，撇撇阿亚能ออกมา十庄。ทีนักนี้ฟังลูกอ่อนดีคะอายุบ่คนใจเตอนั่นนับไหนนับกินยาฝินยาปังนับตามหงราจาตูตาพระเดียจงกัวอยู่เฝ้าพระเดียไว้ในรวยลาปุ้งเก่าหอดถึงเวลาบันมังหันวันสวะกรรมลาเลี้ยงนาลีสีตาปลายมีพยาสลวนพระเดียจงกัวอันอยู่พระเดียไว้ในรวยลานั่นสองผู้จวนเปอร์การเพียนในใบคำลับตายเสียอยู่ในเวลาบันมังหันวันเสาร์สี่คำกลางคืนพระเดียไว้ในรวยลานี้โบเกิดเพียนไว้เจ็ดจีขึ้นเนื้อนั่นสองปอกหอดถึงวันสวะกรรมดังพระเดียนี้ปล่อยป่าเหือหอยไปสิบแปดกุนตายเสียมีปั่นหาหอยสาวกุนไหลเจ็บซังมีหอยหาสิบเจ็ดกุนห้าเป้าไดยังมีสองหอยกุนผดเป้าไหลเตอเปียวผู้เชียนเฉียวเงินเย็นกงซื้อวันสวะกรรมพักกระดาปงเก่าว่าจังเฮอร์ลงอันเตียวผายนำเมียสมุดหัวเอ้อหมูซื้อนี่บอกเกินมาหอดถึงหอยปุนไดหาสิบเจ็ดปุนอันนั้นสกังเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงบอกนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปีสองพันแปดสิบตัวเดินเปียหลอกเศร้าสามคำถึงเศร้าสี่คำอยู่ดีเชิญเตอร์นายโคเปอร์ชาเจตคำต้องปากกำนันจีออกพระเดชเฮาเนี่ยเป็นพระเดชใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นดีไหนหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลือบสืบมาเพียวความให้ไรมาโยหือความเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษาก
3: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเข้าเสียงเสียงโซบองนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวอนดีฟังนั่นเพียวหรือต่างหลายฟังคอยฟังกำครับ

0: 我多想听懂你的语言，我多想融进你的世界。唉，是一样的，代价姑娘。
1: ต่อมานี่ไกวฟังกับครับปบกันอยู่ของบ้อย

0: 光壮壮，汤州半河。
1: 晴光壮壮，汤州半河。
0: 晴空万万，孤灯伴人行。
1: 晴空万万，孤灯伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าหิ่งปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเออพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

东阿武埃是跟着阿米乌沙达克苏庄正卡兰上瓦阿什来是密塔能阿埃密圣约兰的爱跟东阿塞爱亚密圣约兰铁勒保利哥你得过那胖那这同美梦你得过成文那日跟着阿米乌沙达克苏庄过庄龙爱电了满塔翁尊县过唐布兰那嘎什哥ส่งแปดหลังนากาเกินสี่เวียนแปดหลังนานุ่งมุคคลก่อนนาสามามิวมองมวยไข่กาสกอบกลูกามไลไกตูลาพระจุมไลกาเกาะกาตาไอกุ้งต้อนสมานกากนิ่งกีละคนเทียละคนจะทกกาไออินเซนจะทกสมรูอยู่กาสีละไงกาคนละไงไงดีเบียนกะเลียอยู่ไอเทมเรนชื่อกาละจุมไตเพอมนามกะระชรงมันนุไอชื่อบอดก้นนาดุงครันคมจุบชื่อในทอมชื่อจงขวามงจินชาสุดพ่องปาดีโกมเดียนในพังปาดีเทอสุยามงครับกาล้ออมิวชาชวามชาญิเพออายุชลูไอพงมสามงทงรับกาโกมเดียนนาสวยสิงโยชตาลามก่อกะกาไลกาคูเปียงกะเลทอนชนาจังเชโยชดาลามตะยิงโลดูไอบูกานาชวามชาดีคงชงรานนานเจลานาคลับโพจครั้งด้วยไองามิดล้านลูกงไอมีว่ามงตันสุดพ่องพาดีช่างนาคูสิริกาจนในฉลวยก้นนามงจุนเซียนอีนางาแปดปาดีเพื่ออับหล่ออมิวชากาไลกาหนึ่งสามกามูเพื่ออำนากรอมิดตะดิงนูไอปาดีสปันสลัดสโปรไอ้นำบัตรง่ายพงหล่ออมิวชากาไลกามูธามชานีก่อหล่ออมิวชานีอาทับกระจาไอ้ทุ่งเครื่องผ่าจือทอนมุดุนปาดีเทอัสุยาอาโจระจังลคูมินีทอนชนานาลิดดูไงสักคงซ้ำไลกาก่ออินเซนมิจิงไงไลกาไรง่ายสักคงง่วยนาไลกากนูอินเซนกนูชิดคูดูคู่กนุ่มีชิมงาอินเซียงเงียมโจกังขายมสัตกุมลาง่ายรายการใดพุงกีชงคันชาด้วยใจลังนาชวายงเพอเวลังสจัมสพระนำด้วยอย่างไรลามามคู่กนุ่มอินเซียงโจเงียมมสัตกุมลาด้วยจัดปังดูอย่างก่อนรายการเราที่มัวเวลังสจัมสพระนุนาไรง่ายจึงมีขู่จากรู้ชิมงาเงียมสตามสมทานมีว่ามงตันนาองค์การไอกาไลกามุธรรมชาภูมิอเดนนานะตุบสมรูซอกสกอนอยู่นามวยชงเดียนาสักคงซ้ำไลกาเพอชแรจทุกตันใสองจุนเซียนมงซ้ำไลกานานพันชแลนชแรจทุกไอมูธาคันลมนูไอชแรจทุกอยู่ไอสักคงซ้ำไลกาก่อสักคงซ้ำอันอยู่ไลกาลังไอก่อเรามนูไอกูเวลังสจังขับบันใสกากระจายในเพอสามามิวกาคูเมาเจอตุงอาในกาลตาบุกน้ำบัดมงาบุกเพียงกระเลี้ยไอโกอายุเกรดชนครับว่าใสมีว่ามุงตันสักคงสามกาคูมีว่าสามกาเป็นสี่จุมกาลจังสโรนาคูตัวดันในพังมงจุนเซียงโกชื่อมาดูว่ากาเป็นสี่จุมปกท่ายูยูนามชาไตนางูไอกาเป็นสี่กาตานูไอแต่ฉันยี่ก่อนนะเสียมันก่อก่อรายการลับกับมันใครคิงมุ่นสตางตัวไอรายการลับลับสกูท่ามุ่งมกินเสียงกุมลามีว่ารายการซ้ำรายการเรื่องยี่ใครไรมาใส่อยู่เมานาจนเรือมาสัตกุมลาสกูท่ามุตุนสตางไอก่อนำนักส่งไอและจมยี่ใครไรง่ายชื่อเจลูไอกาเกินสี่โลและจุ่มทุ่งยางเชกาอันได้บวกเพื่อจะผูกคุ้งก้าไอลำเรือทางจุ่มแม่สามมีว่ากาเกินสี่จุ่มปุ่งมาสมหลังรำชัยเชื่อมาดูนานปองตีนเขะทั้งไหลกากาไหลกาติบสโรลันนากาไหลกามูธรรมชาญีอามินมูลามจุนโซลามสก่อนกับเขียนลันนากาเกินสี่จุ่มก่อไปจัดบังตัดยิ้วไอสามมีว่ากาเกินสี่จุ่มท่ากาเกินสี่บนละคองทิ้งมาจัดจันกาบางตอนหงายได้พังมงาชิงยิงนาเตียนละมันถาชื่อซ้ำ

0: มีว่ากากินสีจงมีว่าซ้ำกากินสีจงองละจังปุกมีว่าซ้ำกามไหลจงในกาปุกมุสมรำกาละจังสโรตอนดูใสได้ไหลกาปุกมุสมละจังสโรดูตอนในลำก่อตุงขวามุงจินชากุมซันมุงดันได้โดดไล่ก้นนาได้ว่าอย่างสักคงซ้ำกากากินสีจงไหลกาด้วยละเบาสตองเบาดูใสชื่อกาไอกมงไหลกาลักษณ์ในกาปุกล้มโลภมีว่ามงแต่ล้วอมิวชากาในกาเงาตุงท่าเมื่อจิงปังล้าไอคุ้มดูง่ายเชียงละข้องไอคนยิงท่ามงจุนเซียนมือจื่นนาเวยมาใส่ชื่อเวยมันนาชงไอชื่อกรัมกาและจังไอน้ำบ้านมือลีปุงงูนากากินสีจมในกาปุงเมียนซัมกาโคชปุงจะทุกในกาเพอเชียงละข้องไอ้คุณง่ายยิงท่าและจังสโปรดุนนาสุดพ่องปาดีแต่โดดล่าไอ้และจานยิงอุ้มถอยกุมพัชไตปาดีพงมชาและง่ายอ่ะชงหนึ่งนานามีชิงโยลามเทียมกำลิดกลโลสตบดูนามีมดาวไ
1: อมาดุนนาสวรรค์ก่อนนาเขตันในมอมีไปจอมตะกะจงหวามิวชานีตึงคุณง่ายชาจนไรคุเขากุนอมจุมเปอเหอชันลกชาทามีครุ่มนำปันปูสื่อกามาแต่งาไอครอบชามชานีคำจังงามนี่แต่นี่ตีชิงที่เบี้ยนอมิวมาเดบมงเดอวิชีลิสวามิวมาเดบกันวังป้องหัวกามเรเปอเหอชันลกชานีอมิวชามีครุ่มกระจาจัดกษีมาดุนชากัวมาเดียมูกลอนนะอมิวชาสกุชวามชานีตุมคุณง่ายชาจนแรกก็น้อยมาจุมจอมงางวยงาปิวไอลามสิจันตันนาเวนเทยดูสกุลับมานังเปิดเหอชันอมิวชามีครุ่มกระจาจันก็สิมาตุนลอกชากโกชังวายังชวาตะปังโกที่เปียนอมิวชานีอะติงเสียลิสวามิวชานีอะวาชิชิงาเอกันซุมอีอมิวชานีอะกันซุมมีว่าอมิวชานีอะนิชังก็จึงกระชากน้อยต้นไอ้กันซุปเรากาตันในลำนี้มูลูลูเรงาไออมิวชาสกุมคนละไงจอมคนกันซุปละไงจอมกาชาติละไงจอมชาจงหวาอมิวชานีตึงคนละไงชาจนแรกขู่เข้ากันน้อยมาจุ่มตากันตุนเดียดชงลำเดียดความช่างว่างาไออมิวชามีครึ่งกระจาจัดมคนก็ชกองตะปังทะงวยกระดูงาไอเปิดเหอชันลกชานาหนันเจียนชินชนกระถองก็ชังวายังอุ้มปุ้งไออมิวชานีอะกัวกับไรนีอสันอสังงาไอคูยันเทียยันลำเทียลำดีกัวกับตัวงาไอปู่พุ่นปลองกาเทียกลัวลุกลัวชาลำอุ้มปุ้งไออมิวชานีกัวถึงปู่ถึงเปลี่ยนคูเราชาก็จอมงานนะถึงคุณง่ายชาจนไรก็น้อยมาจมครั้นวางงามไอกุยขวาชูง่วยบอกพ่อนี่ไข่ต้นไอมเรียกตานาลำคูคำไรวายังมปุ้งไออามิวปู่พุ่นปลองปู่พุ่นไออามิวชากุมไกนี่ฉันเอานี่จนไรจอมจมจอมจะทาใจไอชามกุมโมลุงาไอฉันเถียกกาชาขั้นนะเด็กก็ดูครั้นว่าอุ้มปุ้งไออมิวชานีไรเดียมชินชนกระถองนั่งก็กนวยสักประเจมีนาเดรามซาจอมงามใส่นั่นเจียนชินชนกระถองน้ำเรียมชาอีจื้อชินด้านนี้ก็ชินชนกระถองก็นำปลงไอพงทศช่างว่าไอนี้ไรมาไอสมศรีจันหนิงไรว่าอย่างอีจื้อชินเทกกามเรียมชานี้ก็อาจังสกุปาติรับตัวอาสุยานีมาดีชดครัดว่าไอกตาทาชินชนจึงคาจันหลักเลยใช้มันว่าไอลำสกุหมู่เจลัยว่ามาใส่ชื่อจุนไอช่องเดียชันเดกอสกรีนสกรูเรียบรังบุมเรียค่ะแต่ลำมงครั้งไอมาจวมาชาโลมาโลนี้ก็เกรมิจังนาอุ้งกุยสามาไอละมาปาดีที่อาสุยานีจังกรมลายังก็นันเจนชินชนกระทองอยากแต่นี่น่าจนแร่ได้หลูนาเรียตุ้มตากัวกับลาข้ามาตุ้ดเฉลียนลาแปดกลางมาตุ้ดลาไล่ลำถูจะครั้ง

낭패킹르콩의심문안닝타동콩몸도시진핀인난거봉리접속스건커메슬러이다리보암용도멍도다리묘원쵸감미레구시능턴거둔나미레무샤니패사구안알람시젠단나점다라가킹르콩의심문안닝시닝난상와에티是大了爱，你头也是只口牙关呐，可能爱牙了不然他。东空某某多是精品过，伊那蒙多昭通大理，昆明热沙那帕嘎达，莫噶木沙，个汤汤崩裂接油康，露天冷暖怎样空沙看呐？我搞是白摩铁，扎斯干碰生热热增卡拉，咋接索斯干都深入科目爱。昆亚之派多塔东空某某都是精品伊那蒙多大力而还卡农么高呢完巧干么日故事能团过而还卡农呢都空么难跟着么嘎么搞么嘎爱么比么萨拉萨三子管宽不爱昆边铁捏不算断爱么开哭宽不那卡农那卡昆拉个农哇苍山不母看是为蒙着买个大塔是带沙那干部尼铁大崩中点买旁尊爱大崩你带拍不紧的呀他们爹个爹您来爱他们看你带他高三座那拍没么大爱那爱是带沙那干部尼拍而爱看侬那卡啊当么当啊怎么是爱个扎扎爱啊不尊大无爱习近平孤身个同那么人们说李德昌安大哥啥都在李德昌安大哥是多能够了把名他怎么啦阿喵喵日都不是怎么断大王阿三阿星能不能把你不安市长大们说是你顿那们说拉姆里傻傻中爱母那是哪真有个不无爱习近平尊爱你带过那啥么嘎该踏脱为那坑么嘎那么个断路啊爱你带尊日你大王过没干那你啊崩哭个落爱你大他绕个张啊爱咪没那不干生然拍没进大路啊爱啊爱站该贪尊路梦梦碰尊爱个大他习近平铁不干不傻你王个大哥装懂着他在妈爱习近平尊爱爱过你带浪舍南巴冷爱浪大力过都不爱侬个只爱过你那苍山不铁而还卡侬拍那又是爱该都没有爱南铁啊阿巴拉萨姆爱胖该有么日爱你唐瓦那比你干不爱是永拍อินันทาตัวครงเกินรามกาแกรทับทุกจาไอมโนครักษดันราไออันทีอาตาโกไม่จะเทียนสตาเก้าไองาไอตรงคงมุมตัวสิจิมพินาไอแข็งมุจนกาโกอินันมงจึงชาอากรวังสินตรงก้นันจงตายาใส่เทียมเรนมันันเกินราจะเทียนสตาคร่ายลำแพะอันจะเอาว่าจะแปดจิรจังครับว่าไอมินกุนมงโชชโจยาครัดวาลูไซอินานมงโดรับโดเทมงโดอาสุยานีระดัดอัลวันโดลังนาเคียครั้งไอคูอาให้ขาน้องมยันติ่งแพมกบมกาครัดวาไซคิงมิจโกจาจุคูชิกรูนิงเทคิงละข้องแอมสมนิงทะหลันเจ้าเทปรับบราไอมังคังละข้องหลังปีมปรูยูไออาให้กัวดันเลี้ยงไอมกบมกาอายุนซีลูลาไซคิงลูกของไอ้ชื่อสิ่งนิ่งท่าขาน้องดิ่งนะขาตั้งมาดังชินิ่งเจนละมันท่านำบัตรลูกของพันก็ดูลูคิงลูกของไอ้ชื่อมาจัดนิ่งคิงลูกของไอ้ชื่อจุนิ่งคิงลูกของไอ้คนนิ่งมุดมันหน่อยมุสมนิ่งดิ่งขาน้องดิ่งนะขาตั้งมาดังชดาสิ่งดิ่งพันลูกของก็ดูลูขาตั้งมาดังมุสากุนพลจะพันมงตึงยังกระจายไอเดียระวังง่ายเพียงข้องแอคนนิงขาน้องติ่งนะขาต่างมาดังกุมพรไอคูจับอยู่ยังทับกระจายคูมสัตยางาไอ
不阿明

ชาเนี่ยงาชนมจูไอกูชนึ่งทอนทิ้งของไอสกรูนิงก่อนนะมาเรียมชาเนี่ยอะตุ้มด่างครั้งกรัมเชยจะทุกไอโมกลัวพังไว้ก่อนนะมีมวยนะตุ้มด่าวังสิงห์แพะมกบมกาไอมิงตะจีกมาซาชกับยามวยนะกงพันผาจีไรตึงสานีแพะชงเดียนาเทโรดีกลัวสบายตนดูใสมจากไรจะสั่นจะเสียงไอครั้งมงเราจะคุ้มสุบตอนลุ่นนะงามกาเราถากเราสั่นเสียงจัดวาลูชรามกบครั้งลู่ไอโมโตลามเทียชวาโมโตนีชวามชานีแพรปรุคอมลามไกรมนุลูชงุนง่าไอเขาหนาคันขามาจวยมีนัดอัพรบังกุ้งนำพลโดโลนัดบังไซจีปุงนำพลบางไอคูไข่ไอเขาหน้าก็ชูล้าลู่ไอมัมจพันกินคิงของก้อนนากินคิงมีมงาจาดูย้อมมัดไองูติมมนูก็เย็นละของเกี่ยวมงาก้อนนาเย็นกรุเย็นสิงเงตูรจัดดุนนาอูมีทาตามล้าลู่ไอช่องกุมโพรก็ช่องเดียนาทาโจจันงาไอตูครงกันรามาจวดด่าทรายชาเทียกินกันไลคำกันโลไอละมูกาแพะไขมูบุคมกามูวังชาคูโกพอลานำสินนำโซนีไข่หน้าผู้คมชานีแพ้สายอยู่ใจสงวนสาติใจสงวนแรมาไอกุมไกตึงลานีนดาวังโกชางันนากโลนามูลูรัมมานีมงนดาปูกันทังวันนาพกากาชาตามล้าลู่ไอช่างกุมโรจพันทำมีจันชาบีแรงาไอปรับปราลำนานความช่างไวเฉลยก่ออยากขักลามการครุ่มไอ้กอดจะลูกชาแรงง่าไอ้ไรดิมอยากขักลามคำเก้าไอ้ทอมกอดมูมตาไอ้จะลิลีจอมไอ้ปมสันจอมไอ้ค่ะมีหมอยน่าเฉิงรานมาจิงตาลู่ไอ้ลำนี้แรงง่าไอ้ในทางกามงชวามชานีรำรำสุดสู้มวยเปียวไอ้พงเฉิงราเดียคมช่างว่าไอ้ลำทะเพิ่งจุกคำชาลู่ไอ้มิดมวยเปียวตุ้มไอ้มิดวันนี้วันเก่าลู่ตุ้มไอ้มิดนี้แพ้กลายละลุงง่ายอรหายขาน้องนางขาชาพันหน้าจังอันเทียจากุมโปรสสู้ลำกว่าพันจังรังง่ายลี่เต๋อชังกำช้ำมีดพึงจบเรียนนิ่งงาจนดันไอย่าแต่นี้ตุงคงมุ่มดูสิจิมพินจับหน้าจันจันเดียมาได้อยู่ไอชากว่าปัจจนสันจอมไอขากว่าลุมัวสมัยนี้แพ้อาสันชาทองมาดนดันดูยูยูชาเรไอขาพนลานีขาน้องมะกอคันไข่ต้นไอขานมรึพุนก็วาคราขาก็กุศลใจไอมานีเถะด่าวานาบีมาหลับเก้าไอผู้คมชานีก็ได้ชาก็โยอันงามาไอตรงคงมุ่มตัวสักเสียตัดปงเตรียมไอชาก็ยาชวามชานีตัดปงสาเตรียมช่องไอชานนั้นได้ลุมาใสมเรียมชานีตรงคงมุ่มตัวอาให้ขาน้องเดียกลังไปตูสันนะเจดลีจอมไอขาพนลากระทับกลาไรกุนองไอขาน้องสายูนาแพะไกรมิดมาตาชังงาไอ

0: 哪能说不？一直听妈讲呢，点富个老母光三妈过的话，富妈说你阿那话成啊，阿们听到他在炉子嘞。
1: 干美国脚，干老黑，靠地门，光波子，放拉萨嘛武汉，塔沙中华，快放干哈干说。
2: ยามเมื่อสองเฮาหักกันโฮทีปีใหม่เขาหัวยามใดใจจงเห

天干要拜门顶，本部怀登门的话，好怕跟你双点单，门人咬黑口，门面盆，把端落装。

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 壮壮通州磅河，
1: 晴光壮壮通州磅河，
0: 晴空万万孤单伴人行，
1: 晴空万万孤单伴人行。
2: ปีล้อเขาตั้งไหมตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าหิ่งปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีล้อเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: อันจิมไก่ตั้งหลายถ่อมจุไหลเป็นเสียงคำหวานโอดีถ่อมอันเป็นนั่งเสียงจิมห้องนั้นกองโปบอกเลยปล่อยเมียเอาชูต้องเหอพี่ร้องขอตั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นอย่างเหมาะสม
1: 云南新时代是哪种时代的？中国家庭新时代哪个爱？
2: 云南新时代是哪种时代的？中国家庭新时代。

但是您他萨空印江詹西萨玛缪吐斯恩达纳拉格沙蒙尊县过阿萨昆宁瑞塞是过阿萨克什指定米瑞格巴埃瓦瑞纳维瑞扬上乱丹努天米瓦蒙丹斯碰巴迪碰生染南在拉格莱塞拉米阿玛尼是米姆达埃沙恩嘎米藏拉蒙阿达维มีบรรดาไอลัมก่อมีว่ามงตันสุดพ่องปาดีพงสามอามิวมงจินชาญิเพอเวนนามงทุ่งเรียบกาอันนันโกมเดียนครัดว่าลุนาเรไปมีจังไอลัมก่อทุสินดานามาชิมงมีว่ามงตันอันนันโกมเดียนมิชาอีไม่ได้ลุนาเรทิ้งมีจักรูจามงอาชิลข้องหญิงข้าโจปวยไล่ไอเทีย蒙尊县过不应跟着阿米沙达苏重点他知瓦石那重上浪漫鲁拉努埃是用帮他比不度米瓦蒙丹南南巴浪爱蓬不应跟着阿米沙达苏重点重瓦鲁隆埃三阿米沙重马带路那不归密尤阿武埃是大师他是过达科卡高塔真开努帕是格高丹那ไรนะใส่ก่อนนะมรดไอเปื้อยินเดียลงวานูไอเทียนอันเหมินสวาตบังทาสการเมืองอาติจิกรรมไอตรงควันกลับมาคึกชึงกังไอเชื่อสการต้มสัตว์ตัวและเบาหน้ากลัวไอปุ่มคู่กลัวเรื่องนี้วามูนาเชื่อมิถะไรคำชาตุงเอาไอเชื่อกินจ่ออามิวชาตักสู้จงจึงคาลามสร้างวาชลอยชิมิทานึงงาไอมิชิงโยลามละไงกินโตงาเซไงยามิชิงโยลามเทละเบาลิโกอันใดก็นาพังนาจุดทมแม่มงอันใดก็ชงุนนาเรกินจวอมิวชาตักสู้จงโกจงลงไอเตียนละมันทามงจุนเซียงโกทักเปรตหลังนากาชกอมส่งเปรตหลังนากากินสีเวียนเปรตหลังนานุ่งมุขคอนก่อนนาสามามิวมองมวยไข่กาสกบกลูกามไลไกตูลาพระจุมไลกาโกกาตาไอกุ้งต้อนสมานกากระนิ่งดีและคนเทและคนจะทกกาไออินเซียนจะทกสมรูอยู่กาสีละไงกาคนละไงไงดีเบียงกะเลียอยู่ไอเทมเรนชื่อกาละจุมไตเพื่อมนามการะชรงมันนูไอชื่อบอดก้นนาดุงครันคุมจุบชื่อไหนทอม是中华蒙真沙苏碰巴迪国母殿来旁巴迪铁阿苏亚蒙特拉布嘎洛阿缪沙苏阿姆沙尼克阿尤什鲁埃通姆萨蒙特拉布嘎国母殿那随行优势达兰国格嘎莱嘎库边格列团士那张氏优势达兰大英罗杜埃乌嘎那苏阿姆沙尼空生日南เจล้านาคลับโหจครั้งด้วยงานมิดล้านลูกไงมีว่ามงตันสุดพ่องปาดีช่างนาคูสิริกาจนในฉลวยก่อนงามงจุนเซียนอีนางาแปดปาดีเพื่ออับหล่ออามิวชากาไลกาหนึ่งสามกามูเพื่ออัมนากรอมิดตะดิงนู้ไอปาดีสปันสลัดสโปรไอน้ำบัตรละไงพงลออามิวชากาไลกามูทามชานีก่อลออามิวชานีอาทับกระจาไอทุ่งเครื่องผ่าจือทอนมดุนปาดีเทอัสุยาอาโจระจังลูกมินีทอนชนานาดิดลุงไอสักคงซ้ำไลกาก่ออินเซนมิจิงไอไลกาเรงไอสักคงมวยนาไลกากนูอินเซนกนูสิจคูดูอุคูกนูลีสิมงาอินเซียงเงียมโจกึงคายมสัตกำลาง่ายรายการอันใดพุงกีชงคันชาด้วยใจลังนาชวายงเพอเวลังสจำสพระนำด้วยอย่างไรลามามคู่กุนูอินเซียงโจเงียมมสัตกำลาด้วยจัดปังดูอย่างก่อนรายการเราที่มันหัวเวลังสจำสพระมูนาได้ง่ายจึงมีจู่จ้ารู้ชื่อมงานเงียมสตามสมทาอีว่ามงตันนาองค์การในกาไลกามุธรรมชาภูมิอเดียนนานะตุบสมรูสอกสกอยู่นามวยชงเดียนาสักคงซ้ำไลกาเพอชรายจุทุกตันใสองค์จุนเซียนมงซ้ำไลกา

0: ันพันสลันสไรจุทุกไอมูทาคันลมนุไอสไรจุทุกอยู่ไอสักคงซ้ำไรกาโกสักคงซ้ำอันอยู่ในกาลังไอโกเรามนุไอโกเวลังจำขปันเซยมกากระจานเดบะซ้ำอันอยู่กาคูเมาเจอตุงะในกาลตาปุกน้ำบัดมงาปุกเพียงกิเลไอโกอันอยู่ไรชนขปันเซยมีว่ามงตันสักคงซ้ำกาคูมีว่าซ้ำกาเป็นสี่จุ่มกาละจังสโรนาคูตัวด้านในพังมงจุนเซียงก็ชื่อมดัวกาเป็นสี่จุ่มปกท่ายูยูนามชาไตนางูไอกาเป็นสี่กาตาหนุ่ยแต่ชนีก็นาชื่ออามันก็รายการลับกับมันใครทิ้งมุ่งสตังตัวไอรายการลับลับสกูท่ามุ่งกินเซียงกมลามีว่ารายการซ้ำไล่การเรียนยิ่งใครไรมัดใส่อยู่เมานาจนเรือมัดสัตว์กมลาสกูท่ามุดตุนสตันไอก่อนำนักส่งไอและจมยิ่งใครไรง่ายชื่อเจลูไอกาเกินสีโลและจมทุ่งยังเชกาอันได้ปวดกะจะผูกคงกาไอลำเรือทางจุดทุ่งแม่ซ้ำมีว่ากาเกินสีจมปุ่งมัดสมหลังรำชัยชื่อมุดตุนานปองตินเขทั้งไล่กาการายการดิบสโรลันนาการรายการมุธรรมชาญีอามินมูลามจุนโซลามสกอนกิคินลันนาการกินสีจุมโกไปจัดบังตัดยิวไอ3มีว่ากากินสีจุมขาการกินสีมุนละครทิ้งจัดจันกาบังตอนไหนได้พังมงาชิงยิงนาเตียนละมันขาชื่อ3มีว่ากากินสีจุมมีว่า3กากินสีจุมองละจังปุ่มมีว่าสามกามไหลจมในกาปุ่มสมพร้ำกาละจังสโรต้นดูใสได้ไหลกาปุ่มสมละจังสโรดูต้นในลำก่อตุ้งขวามุ้งจินชากมสันมุ้งดันได้โดดไล่ก้นนาไรวายังสักคงสามกากาเป็นสี่จมไหลกาดูไอละเบาสตอมเบาดูใสชื่อกาไอกมุ้งไหลกาลักษณ์ไหลกาปุ่มล้มโลภะมีว่ามุ้งดันล้ออามิวชากาในกาเงาตุงถาเมื่อจิงปังล้าไอคุ้มรู้ง่ายเชียงละข้องไอคนยิงถามงจุนเซียนเมื่อจื่นนาเวมัดใส่ชื่อเวมัดนาชงไอชื่อกรัมกาละจังไอน้ำบ้านมือลีปุ่งงูนากาเกินสี่จมไหลกาปุ่งเมียนซัมกาโคชปุ่งจะทุกไหลกาเพอเชียงละข้องไอคนง่ายยิงถาละจังสโปรดุนนาสุดพงปาดีแต่โดดล้าไอและจานยิงอุ้งถอยกุมพัชได้ปาดีพงมชาและง่ายอ่ะชงหนึ่งนานามีชิงโยลามเทียมกำลิดกลอชตบดูนามีมดาวไ
1: อมาตุนนาสวรรค์ก่อนนาเขตันในมอมีไปจอมตะกะจงหวามิวชานีตึงคุณง่ายชาจนไรคู่เขากน้อยมาจุมเปิดเหอชันลกชาทะมีครุ่มนำปันปูสื่อกามาแต่งาไอ้ครอบชามชานีคำจางงามนี่แต่นี่ตีชิงที่เบี้ยนอามิวมาเดือดมองเดือดวิชีลิสวามิวมาเดือดกันวังป้องหัวกันมาเรียเปิดเหอชันลกชานีอามิวชามีครุ่มกระจายจัดกระซิมาดุนชากลัวมาเดียมูกลอนนะอามิวชาสกุชวามชานีตึงคุณง่ายชาจนแรกก็น้อยมาจมจอมงางวยงาปิวแอลามสิจันตนาเวนเทยดูสกุลละมานังเปิดเหอชันอามิวชามีครึ่งกระจายจันก็สิมาตุนลกชาโกช่างวายังชวาตะปังโกที่เป็นอามิวชานีอะติงเสียลิสวามิวชานีอะวาชีชีงาเอกันซุมอีอามิวชานีอะกันซุมมีว่าอามิวชานีอะนิชังก็จึงกระชาในต้นไอ้กึ่งซุปเรากาตันในลำนี้มูลูลูเรงาไออามิวชาสกุมคนละไงจอมคนกึ่งซุปละไงจอมกาชาติละไงจอมชาจงหวาอามิวชานีตึงคนละไงชาจนไรขู่เขากันน้อยมาจุ่มตากึ่งตุนเดียดชงลำเดียคำช่างว่างาไออามิวชามีครึ่งกระจาจัดมคนก็ชกองตะปังทะงวยกระดูงาไอเปิดเหอชันลกชานานันเจียนชินชนกระถองก็ช่างวายังปุ้งไออามิวชานีอะกัวกับไรนี่

สันสังไงคูยันเทียยันลำเทียลำดีกัวกับตัวไงปู่พุ่นปลองกาเทียกลัวลุกลัวชาลำปงไออามิวชานีกัวถึงปู่ถึงเปลี่ยนคูเราชากัวจอมงานนะถึงคุณง่ายชาจนไรก็น้อยมาจมครั้นวางามาไอกุยข้าสูงวยปู่พุ่นนี่แค่ต้นไอมเรียกตานาลำคูคำไรวายังมปุ่งไออามิวปู่พุ่นปลองปู่พุ่นไออามิวชากุมไกนี่ฉันนอนนี่จนไรจอมจมจอมจะทาใจไอชามกุมมูลุงาไอฉันเถียกกาชาขันนะเด็กก็ดูครั้นว่ามปุ่งไออามิวชานี่ไรเดียมชินชนกระทองนางก็กนวยสังประเจมีนาดรามซาจอมงามใสนั่นเจียนชินชนกระทองน้ำเรียมชาอีจื้อชินด้านนี้ก็ชินชนกระทองก็นำปลงไอพงทศังว่าไอนี้ไรมาไอสมชิจันหนิงไรว่าอย่างอีจื้อชินเทียกกามเรียมชานี้ก็อาจังสกุปาติรับตัวอาสุยานี้มาดีชุดตัวครั้นว่าไอกระตาท่าชินชนจึงขาดจันหลักเลยใช้มันว่าไอลำสกุหมู่เจลว่ามาใส่ชื่อจุนไอส่งเดียฉันเด็กก็สกรีนสกรูเรียบรังบุ่มเรียค่ะแต่ลำมองอุ้งครั้งไอ้มาจ่อมาชาโลมาโลนี้ก็เกรมิจังนะอุ้งกุ้ยสามาไอ้ลำมาปาดีเทียอาสุยานี้จังกรมลายังก็นันเจนชินชนกระทองยาแต่นี่น่าจนแร่ได้หลูนาเรียดุมตากัวกับลาข้ามาตุ้ดเลียนลาแต่กำมาตุ้ดลาลายลำถูจักครั้งอันเทียนันเจนชินชนกระทองนี้ครูไม่รู้อย่างลำสกุปาดีเทียอาสุยากรมชิดวนนายังละจังล้านด้วยใครเรียง่ายยาแต่นี้นันเจนชินชนก็ปิลาการย่ำไอลายลำถึงกูสกูนี้อะจึงคาลำก็ดูยับจากครั้งลู่เสทางกาชัวโมตัวมงเมเรียก็ดูครั้งใสแต่ทะเลนะเมเรียก็ชมูชมัดชราเทียชัวทั้งนูนิมงกับล้านลู่เสมจวเมเรียมชานีมิวมเรียมชานีจนไรงาลุงาปราลำทะมนุ่ยลำนี้คำชาลูใสเดอมิวชาโลมโลจมจุ่มไอตุงคูกบาทะถึงกูสกุนาอันตามชาคุมสกุกปาดีอาอจูเพเจจูดุมนามีครึ่งมังรุมไรช่องลำเดียจมสกุดชังครัดวังามาไอแต่อันตากูรู้อยากจำจอกครึ่งยังชัวย่องสังกรุมแต่อาณาจักรกบูกราลำงายังกระทองติ่งหน้านี้ซาจอมคลุ้มลมงายนมวันนมลาสีป่วยงาจังอุ้งกุนดูไอ้นี้อุ้งกุนดันจากุมโชลูไอ้นี้จากุมโชบรูเร่งหน้ามีครึ่งมังรุมไรรุมฉึงเตาขั้นงามาไอนันเจนชินชนกระทองเทียชกุมละไงชาดินไอวิชีกันวังอามิวจงกจีธามีว่าอมิวชาจงมานีเทียที่เป็นอมิวชาจงมานีสปอยละไงก็จอมตุงลีซูอมิวชาจงมานีเทียเปออมิวชาจงมานีหยบกูละไงก็กระตันจาลำไรจอมยุบเรียลำก็กุเลยมงอมูกาไอลำแรงไอจงเดก็ปุ้งไอกันวังตัวกันมาเรียปุ้งไอกระทองปุ้งไอทั้งโกก็น่าดูครับว่าไออมิวชาสกูจงมานีก็ตั้งกันตุนเลียนครึ่งซ่าไอเดียนท่าอมิวชามีครึ่งกระจาจัดมคอนจอมคอนอมิวชาคุมชมันชลิชยังโมจอมกโลโลเรมาไอแต่จอมราหนิงแล้วว่าอย่างจองนาสรานีก็มาดูอาสัลวัตเทียนันอมิวชามีครึ่งกระจาจัดชินชปันโมเพจองกกก็จองกกชิงกันคันเวชจอมครัตวามาไอเทียมเรนมาดูอามกอมยันคันปิมปรูยูไอโมลามนีเทียจงมานี้เพนอกจีไอ้ก้นนะอามิวชังสิตาคุเขากุน้อยมาจุมสิตากรมชิงเต้าคัดราไอ้มินเวชวดครัดว่านางกวกไงลมไงก้นนางลมกระเดมงกระเดเถียงข้าลู่ง่วยคุเขากุน้อยมาจุมลำปินวานาคูรังคังเสียมาจุนครัดวันนะจงข้าอามิวชานี้ครั้งพลไงชาเรียง่วยมินเพอามิวชาสกุจงมานีอามิธาชวดต้นลูใส่ชงเดียกวนนะวิชีกันวางรับตัวอาสุยานีกว่าปาดีอาอามิวชาตรากังกะชตุมอามิวชาสกุ

ไกรดูมยูไอนั้นที่อางาปราลามซามูไอพังไกรยูมริดไอทังวานาบีงามงไงชื่อยองแพะยินนันนาตัวครงเกินรามกาไกรทับทุกจ้าไอมโนครักษดันราไออันที่อาตากว่าไม่จะเทียนสตาเก้าไองาไอตรงคงมุ่งมาดูสิจิมพินาอาคังมุจนกาโกยินนันมงจึงชาอากรวังสินตรงก้อนนั้นจงตายาใส่เทียมเรนมันนันกันราจะเทียนสตาคร่ายลำแพะอันจะเอาว่าจะแปดจิลจังครัดว่าไอมินกุนมงโชชโจยาครัดว่าลูใสยินนันมงโดรับโดเทียมงโดอาสุยานีระดับอัลวันโตลังนาเคียครั้งไอคูอาให้ขาน้องมายันติ่งแพะมกบมกาครัดว่าใสคิงมีจุกโจ้าจุกคือครูนิงเทียคิงละข้องแอมสมนิงท่าหลันเจ้าเทียปรับปราไอมังคังละข้องหลังปีมปรูยูไอเออร์ไฮกัวดันเลี้ยงไอมกบมกาอายุนซีลูลาใสคิงละข้องแอชื่อสังเกตนิงท่าขาน้องดิ่งนาขาตังมาดังชนิงเจนละมันท่านำบัลละข้องพันโกดูลูคิงละข้องแอชื่อมาจันนิงคิงละข้องแอชื่อจุกคนนิงคิงละข้องแอคนนิงมาตุ้มมันน้อยมาสมนิงดิ่งขาน้องติ่งหน้าขาตังมาดังชดาสิงยติ่งพันละข้องก็ดูลูขาตังมาดังมาซากุนพลจะพันมงตึงยังกระจาไอเดียแรวง่าไอเที่ยงละข้องแอคนนี้ขาน้องติ่งหน้าขาตังมาดังกุนพลไอคูจับอยู่ยังทับกระจายคูมาสัตยังง่าไอเปอร์อามิวชานีงาชนูมาจูไอกู้ชนหนึ่งทอนเที่ยงคงแอชกรุนิงก่อนนะมาเรียมชาเนียตุ้มด่างครั้งกรัมชัยจะทุกไอโมกลัวพังไว้ก่อนนะมีมอยนาตุ้มด่าวังสิงเพะมกบมกาไอมิงตะจิกมาสาชกับยามอยนากงพันผาจิไรตึงสานีเพะชงเดียนาเทโรดีกลัวสบายตนดูใสมาจากไรจะสั่นจะเสียงไอครังมงเราจะคุ้มสุบตอนลุ่นนะงามกาเราถากเราสั่นเสียงจัดวาลูชรามกบครั้งลู่ไอโมโตลามเทชวาโมโตนีชวามชานีเพปรุคอมลามแกรมนุลูชงุนง่าไอเขาหน้าคันขามาจวยมีนัดอัพเพาะบังกุ้งนำพลโดดโลดนัดบังใสจีปุงนำพลบางไอคูไข่ไอเขาหน้าก็ชูล้าลู่ไอมัมจะพันกินคิงคองก้อนนากินคิงมีมงาจาดูย้อมมัดไองูดิมมนูก็เย็นละข้องโยมงาก้อนนาเย็นกรุเย็นสิงเงตูระจัดลุนนาวูมีท่าตามล้าลู่ไอช่องกุมโพรก็ช่องเดียนาท่าโจจันง่าไตูครงกันรามาจวดนตาถดราไอชาเทียกินกันไลคำกันโลไอละมูกาแพะไข่มูปูขอมกามูว่างชาคูโกโพลานำซินนำโซนีไข่หนาปูขอมชานีแพะซาอยู่ใจชงนซาติใจชงนแรมาไอกุมไกตึงลานีนตาวางโกชางันนากโลนามูลูรัมมานีมงนตาปูกันทังวันนาพกากาชาตามล้าลู่ไอช่างกุมโปรจะพันทำมีจันชาบีแรงง่าไอปรับปราลำนานคอมช่างไวเฉลยก่ออยากขักลำการครุ่มไอก่อจะลู่ชาแรงง่าไอไรดิมอยากขักลำคำเก้าไอทอมก่อมูมตาไอจะลิลีจอมไอปมสันจอมไอขะมีหมอยน่าเฉิงรานมาจิงตาลู่ไอลำนี้แรงง่าไอในทางกามองชัวมชานีรำรำสุดสู้งวยเบียวไอพงชงราเดียคมช่างวายลำทะพรึงจุกคำชาลู่ไอมิดงวยเบียวตุ้มไอมิดวันลี้วันเกาลู่ตุ้มไอมิดนี้แพ้กลายลาลู่ง่าไอเออร์ไฮขาน้องนางขาชาพันราจังอันเทียจากุมโปรสุดสู้ลำกัวพันจังรังง่าไอลี่เต๋อช่างกำช้ำมิดพรึงจบเลียนนิ่งงาจนดันไอย่าแต่นี้ตุงคงมุ่งมาดูสิจิมพินจับนะจันจันเดียมาได้อยู่ไอชาก็ปัจจอนสันจอมไอขะก็ลุ่มสมัยนี้แพ้อาสันชาทองมาดนดันดูยูยูชาเรไอขะพนลานี้ขะน้องมะกอคันไข่ต้นไอขะนมรึคุณก็วาคราขะก็กุศลใจไอมานี้เถียนดาวานาบีมาหลับเก้าไอผู้คอมชานี้ก็ได้ชาก็โยอันงามาไอ

东空莫么多，萨克些达崩点埃沙个，亚什瓦姆沙尼达崩萨点双埃沙南带路马塞。มรียมชาณีตุงคงมุมดูอาหารขนงเดกลังใบตุสันนะเจดลีจอมไอขะพนลากระทับกลาไรกนงไอขะนงสายูนาแพะไกรมิดมดาชังงาไอ

0: 那侬说不，一直听妈讲那颠覆个老母光三妈过的话，驸马说你阿那话成啊，阿们听到他在炉子嘞。
1: 干麦国家，干老黑，考定门，广播局，放拉萨嘛武汉帕萨中华，开放干合干说。
2: ยามมือสองเฮาหักกันโฮทีปีใหม่เขาหักยามใดใจจงเฮียนกันแอวป่อยมุ่นดินเปิ้นบ่ควายตังมึงเดว่าเฮาหักกันนี่สองเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

ไว้ฟังกำคับเก่าจ้อม12เจียงในกำคับคับว่าเมิง12ปันนาเจียงหงเป็นเวียงเก่าจือนี่เมิงไก่ป่าหวันเก่าจ้อม12เจียงอยู่ในเวียงเจียงหงหนึ่งนี่เป็นจ้อมโม่สองนี่เป็นจ้อมต่องสามนี่จ้อมคองจ้อมเทียดจ้อมเจียนเลียจ้อมกำจ้อมซังจ้อมซิงจ้อมเลียหนองเหยอันนี้จริงว่ามีเก่าจ้อม

Mayo de mayo me.

야셉 내보다 이래 레리리 내포즈이

Mayor de Mayor.

yaşep ne bo da ile lili ne fo zi

呀，叫呀，我个个哦，来接不子来接老娘们，头把子里头老娘。

0: 我的我色耶，
1: 用以我以我你吃
2: 李祖母吧那啥啥
3: 听不听了我爹们那那说不俺就说

0: 那老师傅一直听马关那颠覆个老木关山马过的话，驸马少年阿那瓦城啊，阿们听到他在录制嘞。
1: 干麦国家，干老黑，好地门，广播局，放那什么武汉帕萨中华，开放干黑干说。
2: ยามเมื่อสองเฮาฮักกันโฮทีปีใหม่เขาว่ายามใดใดจงเฮียนกันเอวป่วยมุ่นหลินเปิ้นบ่ควายตังเมืองเดว่าเขาฮักกันนี่สองเตรียมตันมันหลังเง่าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม